นอนเฮดจองนั่งลิตุมลุนเชตัวใจแม็กอังเดงอลองเป็นกอร์บี้คัลเจอรัลโซไซตี้ตุมกิโลนัลลอนอาร์จิกลงแตงโลอดุนทูกอร์บี้ลุนเชตัวลุนอาจแม็กอังเดงอลองเป็นบุโคลียาเคซีสกิโลนัลลอนอาร์จิกสินะอาลอนาลัมทีคาร์ดอมคาร์ดอมกิเทียมัน

นอนเฮจองนาลิตุมลุนจิตโตอาจารย์แมกอังเดงอลองเป็นบุโกเลียเคซิสกิโลนาลุนอาร์จิกลองตังโลอดุนทูลุนจิตโตอาจารย์แมกอังเดงอลองเป็นดอนซิงเตรอนลาเป็นอาริยาสังหัวตุมกิโลนาลุนอาร์จิกเซนังอโลนาลัมทีฮักกัวฮุด

นอนเฮจองนั่งลิตุมอิงลิสโลนาใจแม็กอังเดงอลงเป็นเอนริกกิโลนาลุนอาร์จิกลงตั้งโลอดุนทูอิงลิสโลนาใจแม็กอังเดงอลงเป็นจาร์ลีพุดกิโลนาลุนอาร์จิกสินังอลุนอลัมที attention

นอนแฮดจองนั่งลิตุมอิงลือซาลนาใจแม็กอังเตงอลองเป็นจาร์ลีพูดกิโลนาลุนอาร์จิกลังตังโลอาดุนทูอิงลือซาลนาใจแม็กอังเตงอลองเป็นแอนแมรี่กิโลนาลุนอาร์จิกเซนะอาลอนลาลัมทีเฟรนด์

0: ต้องอายกางตังอีรูทองผ้าทองคุณดูอาเร่งปีมันจงนกอังคุยการทาจากทมบางปารกเป็นอังดีอังดนปาเทเกลานีรองตองสีปารกอันนกเบทูปองคุณนนท์ตาลุนดูอันนั้นสิชมังตุงเกลบังแค่หกโลปุสิชมังตานนท์ตาปุโลละแกนิทุมสิกิตอยเวกล้ออันนั้นสันนกเบทูดัมเป็ดหุ่นเสียกับเพรกนกเบฮลาอันนกเบกิเทพันทุบิเป็ดอันนกเบสูตุมดูลังสุรังคารพลุงดุนสิทองอภันกักเก่งนักทุดุนลุดเสดักจนเตียปูรอันนังเกลเกทองกาวีอีกเด็ดโลเซกีที่เสนตุมเซอะลาลาเกทองโลปุกะชินีมุเปนลังทานซอนซลาสโวลงเซราปิลีดุกอันมาเซลาทองเกเนตุมซีอาร์ฮีเยอาร์เยยปุเซทองปันคาร์ฮีคาร์เยปุเซตุมังตุมตานนปูอาร์นิซะชิทา
1: พรังเซียงอังแดงกิลาซีคังตอนิงโลเปน
2: ลาปานอปอร์নালিতুম আকাশবাণী গুৱাহাটী মহাবাহু কাৰ্বিং ডেং পেন থং নকবি আকাই আলামো আপুথাক ইচি কাচিংবাই আপ্ৰাংচি আংকুং আৰ্জুলং টাংলো বাংচো আং ডেং পিনি আকাশবাণী গুৱাহাটী মহাবাহু কাৰ্বিং ডেং পেন কেপাচে তাক পঞ্চেং আং ডেংলো।

0: สิอิงทูดุนปลุดติติลละตายสิลละเป็นนั่นนี่เป็นมูนิตฟาร์มเกลังฟันวางจีปุตเตอลังเลตุมาฟันอัพพอยน์เมนต์ซิสเต็มสิอันเด็ดนังโพลาตุมเฮดีเดียลาตุมจิงลูจิงทีเอ็ดเป็นสิวังนังโพลาเป็นอิตุมาฟาร์มลองลุดเลียโกลาตุมพันเซนิทายชันบังเคลมนังกอกโป
1: ถ้าเตลาลงหงกับปังเร่งจีปุตเตลาลงหงอร่อยกับปังทีร์จีพันกว่านักกินังสดล
0: อลงหงปังเร่งโลปุตเตลายสิอิตุมกับจินีนังจีบังเกเฮมเป็นเฮลูจัดนังจีอาเทลาตุมเกเฮมเป็นเดบอกเฮดปุตเตอังนิมอังหงไลดูจีลาสิเฮมเป็นไปเฮลูจัดปุตเตแอนไวรอนเมนต์ฟันตาอาซับโซอากิมีดูลอาเทเดบอกเฮดปุตเตลาร้องสอดมตาอังนิมเป็นนิเป็นฮิจิมดุกตาไฮลาโลอันเปอร์เกอิสิบังเกกับปังทีร์เกไกตาเกนังสดลออาดับอันนี้กังสำลองหงอร่อยปังทีร์นังซิอาเทปังทีร์เทลูปุตเตลาลองหงตุมาตาอปอกิสุไลฮุยเบมาร์เป็นเป็นนิกิสุงดกอกตาไฮ
1: โมเหตุจงอิลิตุมลองหงอาวุรลามจิตันปอนลออาวุรลามดีอีจอนเลอาวุรลงลุเตจิอุนจิอุนติติลาซีนังลีลาโซอปอร์หุดก็สนซีลานาปอนติติลอ
0: non mat ke nili farm long ke aram here zume pen awur nang le lelang awur nang le lu putang te e jon bag jong si kisu do pute la bangso along hong phan bang ke direct phit nang po kapre ga room si binang po la lo tang te medical officer la veterinary department tum phan bang hedi veterinary medical officer tum phan birta pinang po an par ke la tum non ke rapid test kit pudo la tum wang po ang ke la satlang klem po jong si la swine fever phan positive puteLa tumbang ke, la kiso siya long oan panta kalapo may pati lapo, pip lapo.
1: Tangte nang li long hong ke jorpon ke ajon si jorpon ikma mate hala ke thad tang si nang li jorpon titilo.
0: Nili ahot pen thad ta thad dun bom Saturday arnini la pen ahot pen ke la ador cheton chit pute la ajon penta pidundet titido.
1: Kalang di te jasemiet ke ajon ke jor sa li duma mate ke thad pen ke jor sa li du iklo.
0: คิดทัดเป็นกิจอร์ดุนซีอะไรกี่องล่ะ
1: กำลังดีจะสมัยเป็นอะไรดีอิลิตุมนนลงหงเบปาร์เคลมจีปุตเตกูอันอะไรดูจีลาสุปทักนั่งลีทานปัจจินิกจีมา
0: อะไรดูโมเหตินี่เลยกี่ปัวส่วนมารัดมาเร่งอภิเกปังเร่งเป็นอันเกลงหงสี number one ลงโลอะไรกี่ดูกีนั่นสีลงหงปังเร่งเป็นตาเฮมบริดอิตุมจิงทูรีอุนเฮมบริดอิตุมเจลนาอิอุน
1: ตั้งแต่นางลีลงหงกิจอร์เกกับเพื่อกดิมฮิตที่ลมตาซาลอนลอนมาเมื่อโฮลเซลต์สิตามีนางลีปีปอนอีกมาน
0: ี่ลีลงหงปังเริงเกนิงการ์นิสิเวลังล่ะสิโฮลเซลต์ตาปีเกปีปอนบอมสิตามีอลงหงดาวองปาร์เปลังปอแม็กซิมัมเกนี่ลีเมทังสิมาร์เก็ตลงจอร์แดนบอมดิติ
1: กำลังดีตั้งแต่นางลีกิดามตั้งอันลงหงกิจอร์ตั้งดูอีกอุลุมาน
0: ี่ลีชุดนิ่งจูนเป็นสีปังเชงนี่ลีลงหงเกวันเกจอนิงคอยระทรอกจอนิงคอยระทรอกเป็นอัลลูจอนิงคอยไรซีอาปีจอนพกอันบังเกอัลลูไอจอนบังเกเป็นบอร์พันบิกอกล่ะอาปีจอนพลีบังเกอาสุปใจล่ะแล้วเป็นจอนิงคอยอันบังเกนี่ลีอาจากเกอาร์ปูมาจอร์เดตล่ะอาจากเกฮิตที่ลงบอลซีเมทังซีอาวกจอร์ดุนล่ะ
1: นางลีลงหงเกนามดุนเกอาสมาร์หุดเป็นซีเอ็นดุนมามาเตอาคิเทสิวันโล
0: นิลเช็คโลจอนนี่เพลงแอดอันซีนิลีเป็นเอกนามดุน
1: อิลิตุมเทคปอนลองอาโดตุมเกลงหงอาสมาร์นามเป็นเช็คโลไอจอนจอนนี่ละเป็นทีพิโลติตินางลีละโซพุทักธานิกจิมาเปียปอดโล
0: อิซีบังเกลาโลอาโซบังฮิตีลงเกจอร์เกอาโซบังเกเช็คโลไอจอนมาเตเช็คโลจอนนี่เพลงเพลเดตไล่เฮดีอาเป็นปัจจัยตรงเรตติติลาตาซีโลลาเป็นอาจากตุมเกของสิเกกอกลาตุมอาเฮมาเวเป็นเออาจิทอกลองโรสิตกอกดองปนันเนโควีรองลองกอกหลอกตาหอนันนิลิสัวรองลองกอกหลอกตาหอลาสิอาร์นีอาร์วีลาไฮเป็นตากระชิงโตเป็นตาอภูโซยเดติติลาสิลาไฮฮุยเป็นสิทีโลติติลาเป็นอาจากเกฮิตที่เป็นอาเฮมปนโลปเตลาตุมอปอกตาโซเดติติลาสิลาลานาดุนเดเดปอดสิอิซีบังเกทีโลติติเลย
1: ตั้งแต่นางลีลงหงตุมพันอาอันดีมินาสิรีพีมามาที่นางลีฮิติโลเมซิวัน
0: นี่ลีเกเป็นไรซ์มิลด์ตัวเต็มเฮปีบังกี้ฮัลลัดักซีนี่ลีอาชิคโลเอจอนเป็นอิติบอสตาแคปคริปโฮลาซอนวันเดติติโลลาเป็นคอมเมอร์เชียลฟิตตาปังวยดุนบอมลาบังกี้นี่ลีบกวาจันเป็นซีลาฮอลเซลลาคุลัดโดลาดักเป็นซีนี่ลีน้ำปนปน
1: ตั้งแต่นางลีลาลงหงอาอันกีพีกินางลีอารอยลงซีพีมามาเต้บารีบิทุงจูซีนางลีพีปนอีกโล
0: นี่ลีบังเกอารอยลงมาซีอันกิปิโลลาดักอารอยอารโลอันกิปิยาดิมโดลาดักซีเป็นเอปลอลงมาซีทอกดัมจอมติติโล
1: กำลังดีตั้งที่น้องลมกิลิตุมเทคปนลงหงเกปังแรงบุษตาเมอาฟอมกิคุลีพันตาเมเซกิกิปีปนลับสนตาดุย

ันก็จริงตอนมูมังอานารุณอาบุษังเป็นกาสิมลิริอายังอันสิมบามอนอายังตัส

0: ตั้งแต่นางลีลาปุซนลูนลามกบุชีลาเป็นทิงอาลองอาลองรัดอังโนกิจันดาพุทธสุงครุงอปอรหุตลาปุซนกิจตองตาอภุรกิมุดุมา
1: สุงครุงปุอาซนกิจตองปุบังเกอเวกะเวลังคนอันนี้คนอันนี้กิดดูโลลาซนดามโลกิจวังเจพันตาอวรสายเวเดลลาซนติดติดดูเห
0: กลางกลาง
1: กลางบังเกนันนี่นันนี่กิจตองเห
0: กลาง
1: สิตาลาปุอันเซตกะลีขลาโซหุตนิริตุมลูนกิลูนการลุจิตอาหุดแก่การเบียงลองท่าเอเชียโมเมนต์ปรุงจิตเลย
0: แ
1: ต่มากระจิงฮอนเทปิกกระส
0: อ
1: บปอร์กระจิงฮอนเทปิกมาซีกิสุงพูเอ
0: ครูเกไฮเอสโนลามสารามเทดูสุกิสุกิเลียวิ
1: พลัง
0: อาสมาร์เลบังพอปุสตเมบังพิเวนัยปโลฮาไลอินโนดบังแก่เลลูปุยปุเป
1: ปุเป
0: กระจิงฮอนแก่ดูกับวิตาอังรีสิเวตุตั้งแต่นางลีลาปอานาโซนลุนจิรกิลุนกิองังบงเป็นนางลินิงกะจิเทมุจดนางลินิงกะจิงสามุจดกอลอบังกุสนาลิปุจิ
1: ลุนเกบอนดาเกเปนานบอนดาลอเปนานนิลีลุนกะบอนดาเกอาคาเกบังรัตตุมปาร์จูมิเซนังปุโลกะลินิลีเมนาเซอาจารจูมิเซนังจิปจาจอลาสิปังฮาตุมอาร์จูมินอาร์จูนูนิจินินเดลอนิลีเมนาซิจารจูมิเซนปอซันเซซัมตินดะจิมาทานเลเฮ
0: กะลังกะลัง
1: มุเปนาลีปอซันทาซิสุขเลียบแก่วิปสันทัสิแต่ละสองบ่งเป็นดูจีจีร์เจนีดูจีล่ะสิรีดูสันตาลงคีปีเคนิลิเคลาเซ็งจีป้อยนังเนบิรตานังลุลีนังลุจิตานังลงอันคินังลุลีล่ะสวัลุนอิสิโล